0: เยอะ
1: ไฮซีสไฮเนอร์ตุยาอุลัดลาดวู้ฮู้เดี๋ยวตุกิตะนิงาโปรแกรมเพงาระพากี YFM Amanis Angkayang Arak kita terperindang Anang stress